0: ครับระบบการสื่อสารโดยมือถือของเมียนมานี่มีเครือข่ายกี่เครือข่ายนะครับ A ก็4เครือข่าย B ก็6เครือข่ายครับ
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ผม
1: นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะในวันนี้มี3รางวัลเช่นเคยนะคะสามารถตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะคำถามคือเครือข่ายโทรศัพท์นะคะมือถือของเมียนมามีกี่เครือข่ายนะคะ A 4เครือข่ายนะคะ B 6เครือข่ายนะคะก็สามารถที่จะตอบคำถามเข้ามานะคะทาง SMS นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราเฉลยกันท้ายรายการนะคะคุณกฤตคะ
0: ครับผมก็คำถามที่เรามาตั้งเป็นหัวข้อวันนี้เนี่ยมาจากท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็คือของเป็นคำถามของคุณสวัยนะครับอยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งส่งมาถามนะครับแต่ว่าต้องเรียนตรงๆนะครับว่าตอนที่เราเปิดกว้างให้ส่งคําถามมาเนี่ยส่งมาเยอะนะครับหลายคําถามทีเดียวที่น่าสนใจแต่ว่าเผอิญว่าช่วงนั้นมีเรื่องของประธานาธิบดีมีนออนไลน์มาเมืองไทยเลยไม่ได้เอาขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องขอมาเก็บสแปรย้อนหลังนิดนึงครับ
2: ได้เลยครับ
0: ครับผมก็จริงๆเครือข่ายโทรศัพท์ในเมียนมาเนี่ยนะแรกๆเลยเนี่ยจากช่วงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะเกิดโควิด19เนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ทุกเครือข่ายนี่ผมว่าน่าจะเกือบจะทั้งหมดนะครับเป็นเครือข่ายที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีอยู่หนึ่งเครือข่ายเท่านั้นก็คือเครือข่ายของ MPT ซึ่ง MPT ก็คือ Myanmar Post and Telecommunication นะครับของซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็อันนี้ก็จะว่าเป็นของเมียนมา 100% ก็ไม่ใช่เพราะว่ามีการร่วมทุนกับ KDDI
2: ของญี่ปุ่น
0: ใช่ซูมิโมโตนะครับอันนั้นคือเข้ามาร่วมกันเปิดแล้วก็เพราะว่าต้องบอกว่าเครือข่ายโทรศัพท์ในอดีตมันแย่มากๆนะฮะอาจารย์เจตสมัยผมไปใหม่ๆเนี่ยเมื่อปี1990เนี่ยช่วงนั้นนี่มันเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยที่โทรสามารถโทรเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลลายจริงๆเนี่ยมันได้มีแค่200สายพวกเราเนี่ยคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ที่เมียนมาเวลาจะโทรศัพท์ทีเนี่ยก็จะต้องมานั่งไปวิ่งต้องรีบไปวิ่งไปที่โพสต์นะครับหรือว่าไอตัวเมียนมาโพสต์นะครับก็ไปลงชื่อไว้ชื่อลงชื่อไว้เสร็จแล้วก็กลับบ้านทำงานทำการนะรอโทรศัพท์เข้ามาพอโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเอาติดแล้วนะก็วิ่งกลับไปที่โพสต์อีกทีนึงซึ่งมันยุ่งยากมากเนี่ยก็พอเข้ามาในยุค2000นี่ก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือเข้าแต่ยุคนั้นยุคโทรศัพท์มือถือเข้าใหม่ๆอาจารย์เจตเรามานึกถึงภาพไอ้ตัวโทรศัพท์แบบกระดูกหมานะครับที่ใหญ่ๆนะคร
2: ับเห็นภาพ
0: เท่มากอาจารย์เพราะใครถือเนี่ยเขาจะไม่ถือคนเมียนมาเขาจะนุ่งสโลงใช่ไหมครับพอนุ่งสโลงปุ๊บเขาก็เอาโทรศัพท์อันนั้นนะครับเหน็บสโลงเดินไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยคนมองกันตึกรึมแหละครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นเนี่ยเครื่องหนึ่งก็แสนกว่าบาทนะครับก็โอ้โหแพงสุดๆซื้อรถได้เป็นคันนะครับแต่ก็มีคนซื้อคนใช้พอมาเข้ามาสู่ยุคของท่านเต็งสิ่งเนี่ยท่านเปิดประเทศเนี่ยในปี2011-2012เนี่ยก็เริ่มมีโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์เข้าไปสู่ประเทศเมียนมาค่อนข้างจะเยอะที่เข้าไปในยุคต้นๆก็มีของออริดูนะครับออริดูนี่ก็เป็นเครือข่ายของสิงคโปร์นะครับบริษัทสิงคโปร์เขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยแรกๆเลยออริดูเนี่ยกาตาร์เข้ามาก่อนนะครับทุนจากประเทศกาตาร์เนี่ยเข้ามาถือหุ้นก่อนแล้วต่อมาก็ขายให้กับทาง Night Communication ของสิงคโปร์เข้าไปนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเทลีนอนะครับเทลีนอนี่ก็เป็นของนอร์เวย์นะครับก็เข้ามาก็ถือว่ายุคนั้นก็เป็นยุคที่ค่อนข้างจะแบบเฟื่องฟูมากๆนะครับแล้วก็พอหลังๆปุ๊บเนี่ยก็มีจากเวียดนามก็เข้าไปนะครับเวียดเทลเนี่ยเข้าไปก็ไปตั้งชื่อไมเทลนะครับไมเทลนี่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับตอนนั้นนี่ฮือฮามากนะครับไมเทลเข้าไปสัญญาณสัญเยินอะไรต่างๆก็เร็วนะครับแล้วก็ เข้าถึงสัญญาณของเสาอากาศไอเสาสัญญาณของกองทัพเนี่ยเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยไมเทลเนี่ยเพราะว่าเขาร่วมมือกับกองทัพเมียนมานะครับแล้วก็เขาก็เลยได้เสาสัญญาณทั่วประเทศทีเดียวนะครับพอช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไมเทลเนี่ยถือเป็นยุคทองของไมเทลทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนหลังๆมาก็มีปัญหานะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของความไม่สงบภายในนะครับก็มีการเสาสัญญาณที่ถูกระเบิดมากที่สุดก็คือเสาของไมเทลนี่แหละครับนะครับมีการวางระเบิดอะไรต่างกันเยอะนะครับนี่คือยุคแรกๆยุคต้นๆนะครับแล้วก็พอมาเข้ามาสู่ยุคของ 5G นะครับว่าตอนนั้นน่ะ 4G เนี่ยของเขาเร็วกว่าเรานะครับของเขาเนี่ย 4G มาก่อนเราได้ซ้ำไปแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราไป 5G ละเขาก็อยากจะทำบ้างเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการประท้วงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นทำให้โครงการที่จะปรับปรุงระบบนะครับเข้าสู่ระบบ 5G นี่ก็หยุดไปนะครับแล้วก็ไม่มีการทำต่อนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเมียนมาเองก็พยายามอยากจะทำให้มันดีนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นกันเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นรัฐบาลเมียนมาเองก็มีคำสั่งอย่างหนักในการบังคับใช้การติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังก็ดีหรือว่าสอดส่องข้อมูลของผู้ใช้งานก็ดีนะครับซึ่งนโยบายนี้มันทำให้โทรศัพท์มือถือหลายๆค่ายนะก็เริ่มเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจละนะครับเทเลนอร์เนี่ยมาก่อนเลยช่วงนั้นเนี่ยนอร์เวย์เขาถอนตัวก่อนก็ว่าได้นะครับแล้วก็ขายกิจการให้กับM1 Group ซึ่งเป็นของเลบานอนนะครับแต่เลบานอนตอนนั้นก็ไม่ได้มาเดียวๆนะครับเลบานอนมาแล้วก็มาร่วมกับทางกลุ่มทุนท้องถิ่นนะครับก็คือเชเบยันเพียวนะครับเชเบยันเพียวนี่ก็เป็นทุนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับกองทัพเมียนมาพอสมควรเข้ามาถือหุ้นใหญ่แต่ก็ไม่เปิดตัวอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากเทลีนอร์เนี่ยมาเป็นอะตอมนะครับก็คือ TOMนะครับทุกวันนี้ก็อะตอมก็ยังเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างจะมีผู้ใช้เนี่ยเยอะนะครับลูกค้ามากถึง18ล้านรายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็กลุ่มต่อต้านนะเขาก็เป็นก็มีประเด็นดราม่ากันเกิดขึ้นนะครับก็ออกมาใช้องค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยมาแล้วก็มาบอยคอตหรือว่าแบรนด์อยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็สุดท้ายมาก็ทุกวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนะครับเพราะตอนนั้นนี่ก็หนักทีเดียวนะครับส่วนอีกเครือข่ายหนึ่งก็คือออริดูเนี่ยออริดูยักษ์ใหญ่คือก็ตอนนั้นก็ยอมถอนตัวนะครับแล้วก็กาตาร์เขาถอนตัวก่อนนะครับแล้วก็ออริดูก็อยู่ในสภาพที่การทำธุรกิจค่อนข้างจะลำบากทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับนะครับก็คือขายเครือข่ายให้กับ Nice Communication ของสิงคโปร์เนี่ยแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าถามด้วยความเป็นจริงเนี่ย Nice Communication เนี่ยเป็นบริษัทสิงคโปร์ตรงหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่เพราะว่าคุณจริงๆเป็นชุนของนักธุรกิจเมียนมานะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาก็คือูเนียนวินนะครับเป็นผู้ถือหุ้นหลักของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีลิงก์แฟมิลี่ของเขานะครับก็ถือก็เข้ามาถือหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายนี้ก็ยังดำเนินการต่อนะครับทุกวันนี้ก็เริ่มก็มีการดำเนินการต่ออยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าเปลี่ยนจากทุนจากต่างประเทศมาเป็นทุนที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ

0: Радио Манас. Радио Манас.
1: ส่วนพลอากาศโทธนพันธ์ยืนยันความเห็นเดิมไม่ร่วมประชุมบอร์ดตราบใดที่ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ประธานกสทช.ปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาที่เรื่องของไทยสิงคโปร์เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์หว่องนะครับนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นะครับที่โรงแรมเมดิลินกรุงเทพนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายก็มีการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และครอบครัวของสิงคโปร์นะครับเพื่อขยายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกันครับทั้งนี้นะครับผู้นำของทั้งสองประเทศก็ยินดีต่อการลงนามของความร่วมมือดังกล่าวและเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงด้านอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเตรียมเดินหน้าความร่วมมือใน4เสาหลักได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงพลังงานอาหารมุ่งหน้านะครับในการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและต่อยอดโครงการซึ่งเป็นโครงการระบบไฟฟ้าของสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและก็ดิจิทัลนะครับโดยส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวโลจิสติกและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พร้อมสนับสนุนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD ส่วนเสาหลักที่3ก็คือด้านของกระทรวงกลาโหมนะครับและก็ความมั่นคงอีกเสาหลักก็คือการประสานงานด้านยุทธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งไทยก็พร้อมสนับสนุนเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าขณะที่ความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศครับเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ชี้แจงที่รัฐสภาถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนัดรับประทานอาหารในวันที่6กันยายนก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการหารือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่ว่าเนื่องจากเป็นรัฐบาลเดียวกันทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนและยืนยันว่าเสถียรภาพภายในรัฐบาลไม่มีปัญหาการนัดทานข้าวเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีช่วยได้เล่าถึงการทำงานหรือว่าปัญหาข้อติดขัดต่อนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงขณะที่ทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชาติพูดถึงประเด็นหัวสว.นะครับก็อ้างอิงคำชี้แจงของกกต.เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องมาตรา96วรรค4ซึ่งบทเฉพาะการสิ้นสุดและมีผลบังคับใช้โดยย้ำว่าประเด็นที่เรียกร้องไม่ใช่การนำเกณฑ์ที่ผู้ที่ได้คะแนน0ไม่น้อยกว่า110มาสั่งเลือกใหม่โดยอัตโนมัติแต่ว่ากกต.ต้องไม่ตัดพฤติการเรื่องที่ผู้ไม่เลือกตนเองหรือผู้ได้คะแนน0ออกจากหลักฐาน การจ้างหรือว่าการสมยอมทั้งระบบครับและทางพันตำรวจเอกทวีก็ทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือการมีการจ้างบุคคลมาสมัครเพื่อส่งคะแนนให้กับผู้สมัครที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะถ้าหากมีการจ้างวานหรือว่าควบคุมให้ลงคะแนนตามโพยย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในมติชนอนุทินต้อนรับนายกสิงคโปร์ร่วมมือ4เสาหลักจุลพันธ์ร่วมดินเนอร์รัฐบาลสารสัมพันธ์ปัดทกครม.ทวีจี้คุยผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพครับ
1: ประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงกรณีตำรวจบก.ปปป.จับกุมนายประวิตรจารุรัชสกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งมีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI 2นายโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วขณะที่ในส่วนของ DSI อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยร้ายแรงตามขั้นตอนส่วนการสอบสวนขยายผลทางคดี DSI จะดำเนินการสืบสวนควบคู่ไปกับคดีหลักที่ทางปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการไว้ตั้งแต่ต้นอย่างเคร่งครัดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะโยงคดีนายกเฮงสั่งสอบ2 DSI โรมปูดชี้มูลแล้วนฤชาแต่ทำไมอนุทินยังเฉยรุฑพลรัฐมนตรียุติธรรมเผยอธิบดี DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่ DSI ถูกโยงนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ค่ะ
2: ครับกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ครับปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69เพิ่มขึ้นโดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% จากเดิมที่ประมาณประเมินเอาไว้นะครับ 1.6 ถึง 2% แรงส่งสัญญาณมาจากการส่งออกและก็การลงทุนภาคเอกชนที่ออกมาดีกว่าคาดครับโดยกกร.ก็ปรับประมาณการส่งออกปีนี้เป็นเติบโต12ถึง16% จากเดิมที่เป็น 8-10% แต่ว่าภาคเอกชนก็เตือนนะครับว่าตัวเลข GDP ที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างทั่วถึงเพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือว่าการฟื้นตัวที่แบบแยกออกเป็น2ทิศทางกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ AI เติบโตเร็วในขณะที่ธุรกิจไทยจำนวนมากยังเผชิญกับการแข่งขันสูงและกำลังซื้อที่อ่อนแอลงกกร.ระบุนะครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาธุรกิจสัญชาติไทยใน7อุตสาหกรรมภายใต้แนวทาง Reinvent Thailand นะครับก็มีการผลิตลดลงเฉลี่ย 8% ขณะที่กิจการต่างชาติลดลงถึง 19% โดยเฉพาะธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นอีกประเด็นก็คือแม้การส่งออกของไทยจะเติบโตสูงครับแต่ว่าไทยยังพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากต่างประเทศจำนวนมากทำให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจริงภายในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้นจากตามตัวเลขการส่งออกจึงกกร.จึงต้องเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเฉพาะการเพิ่มนะครับหรือว่าทำให้รายได้ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจตกไปอยู่กับธุรกิจและแรงงานไทยมากขึ้นส่วนสถานการณ์พลังงานครับภาคเอกชนก็ยังคงจับตาความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งทำให้ราคาน้ำมันโลกผันผวนและอาจจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตการขนส่งและค่าครองชีพกกร.ยังได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดทางให้ภาคเอกชนส่งออกน้ำมันดีเซลส่วนเกินเพื่อบริหารสต๊อกภายในประเทศได้ตามกลไกตลาดขณะเดียวกันกกร.ก็เห็นว่า Data Center เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยควรจะใช้เป็นโอกาสในการลงทุน Data Center ขนาด100เมกะวัตต์ที่มีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านบาทแต่ว่าต้องทำให้เกิด Ecosystem เชื่อมโยงกับระบบธุรกิจไทยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับกกร.คาด GDP ปีนี้โต 2.1 ถึง 2.5% ชงรับมือเศรษฐกิจ K-shape เปิดทางเอกชนส่งออกน้ำมันดีเซลได้เพื่อบริหารสต็อกพุ่งครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีของคุณแตงโมรวมไปถึงมีเหตุที่เด็กนักเรียนใช้ปืนในโรงเรียนอีกแล้วค่ะ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
10: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
11: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
12: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที
13: ่ Yes, we're all razzle-dazzling, aren't we? Bill Haley in the comments from his 1950 albumPresenting Bill Haley and Stella Cole. I could have danced all night. She's a good singer, isn't she? Oh, I like her. Chris Wayne put me on to her, actually. He said, oh, have you heard of this girl? And I'll tell you what, she can sing. Check her out on YouTube. Stella Catherine Cole is the name of the album. And the time on Capital, 10 minutes to 9 o'clock. What have we got coming up for you? Let's have just a touch of Elvis.

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตา 9-13 กันยายนร่องมรสุมเลื่อนลงมาตอนกลางของประเทศฝนเพิ่มอีสานตอนล่างภาคกลางและตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าในช่วง 4-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก16จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก49จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากนั้นช่วง 9-13 กันยายนต้องติดตามเป็นพิเศษเนื่องจากความกดอากาศสูงมาจากจีนมีแนวโน้มแผ่ลงมาลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นรถทัวร์โดยสารร่วมบขส.พุ่งชนฝูงบัวบนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากผู้โดยสารทั้งหมด17คนปลอดภัยแต่อยู่ในอาการตกใจอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาได้เข้าตรวจสอบเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับฝูงวัวได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เหตุเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากขาออกจังหวัดลำปางบริเวณหลักกิโลเมตรที่688เขตตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาพบเป็นรถร่วมบขส.ของบริษัทนครชัยแอร์จำกัดทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถสายลำปางกรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถฝั่งคนขับพังเสียหายกระจกหน้าแตกร้าวไม่สามารถขับไปต่อได้จึงให้ผู้โดยสารทั้งหมด17คนที่ปลอดภัยแต่อยู่ในอาการตกใจลงจากรถพร้อมขนสัมภาระลงเพื่อรอขึ้นรถคันใหม่ในการเปลี่ยนทายเดินทางต่อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คนขับให้การเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ขับออกจากต้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารลำปางโดยขับมาตามปกติเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีความมืดมากก็ชนฝูงวัวกว่า20ตัวที่เดินข้ามถนนแบบกระทันหันรถได้พุ่งชนเต็มแรงก่อนที่ฝูงวัวจะเกิดอาการตกใจวิ่งหนีเข้าหายเข้าไปในป่าข้างทางอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบสอบสวนเพื่อหาเจ้าของที่เลี้ยงวัวแบบปล่อยนี้มาดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: พาณิชย์ขอเกษตรคุมคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกรขายได้ราคานายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กำลังทยอยออกสู่ตลาดและจะออกมามากในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลด้านการผลิตให้ข้าวโพดมีคุณภาพและความชื้นเหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ตามคุณภาพและราคาขณะเดียวกันขอให้กระทรวงเกษตรทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกษตรกรเผชิญจริงโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับราคารับซื้อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพผลผลิตเพื่อแก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะยาว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
4: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะแหลมฉบังยกระดับรักษาความปลอดภัย USS อับราฮัมลินคอนตั้งจุดตรวจเข้มคัดกรองรถและบุคคลเข้าออกท่าเรือนายวิรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดจุดรักษาความปลอดภัยมีแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังบูรณาการตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าออกพื้นที่ท่าเรือเพื่อตรวจสอบคัดกรองยานพาหนะผ่านเข้าออกรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลและสิ่งของต้องสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้รับการกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีซึ่งมี

0: รม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: การนาฬิกา9นาทีครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะฮะ
2: ครับ
1: ผมมีความสนใจ2เรื่องนะเรื่องแรกก็เรื่องที่เด็กไปก่อเหตุที่กำแพงเพชรก็ดีว่าไม่เป็นโศกนาฏกรรมนะแต่ดูแล้วก็เฉียดเฉียดอยู
2: ่ครับ
1: แล้วก็อีกเรื่องก็เรื่องของศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งให้ศาลปกครองกลางรับคำร้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณา
2: ครับอย่างเรื่องเด็กก่อเหตุเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะครับเป็นเด็กม.3อายุ15ซึ่งเขาเนี่ยก็เอา
3: ตาหลิตาเดชาเดจโกะจุกก่อน
4: สิร์จาเดร์คัสที่กินเทอร์เน็ตนี่ชีตาราอุสารอลส์คุณสมัติธันไปนี่สิร
3: ์ตาหลิคีเอบ้าเบย์ชอลเบย
5: ์ยีน่าอาบนี่ชัยเล่ดรูตโกติเตชอลเบย์ชุดหนีเตหอบเบย์อัมบาร์ไอทีอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นชาราเดชจูเร่ชุกติชัลีเน็ตเวิร์กนี่อัมบาร์ไอทีคอร์ปอเรทเซอร์วิสอัพนาร์ปัชเช่มิสตาริตาจันทร์วิสิตโครุนอัมบาร์ไอทีดอทคอมดอทบีดีอัมบาร์ไอทีอัพนาริชัยอามาเดชเบะ The service you wish for
6: Bye Jabujat.তামাত্তামা
7: কুন্তা জেন্তো
6: মাগার কি হুন্তা ছেন পুরাই একসো একসো টানে বুছেন না কি চলে
7: ওহো লিয়ালি ছেরে
6: দিল দিয়া ফিল করেন
7: ভাটে ব্যাম 90.4